0: collagen กุมบะ naturally ฟังบะ human body เยอะ abundant นะย่อยบะprotein fiber networks ชีนะเว้นะนั่นบ่อยน้อยนะโอ้ยเป็นอะไรสุภัยนะไอ้เจนี
1: ่โอ้ฮะจีbio inks เ
0: ฮ้ย
1: โอ้ bio inks คือ implant ของตัวมีดูกี mind ใช้กี low ใช่คือ protein fiber ย่อยปะตัวมี structure ตัวเนี้ยบ่นะ
0: ฮะเฮ้ยเด็ก human tissue จะใช้ใช่นะฮะจี basically collagen เนี่ยบ
1: ่
0: collagen เนี่ยมันคือยามเลยเว้ยว่าเนี่ย human body every tissues ฮะจี collagen เนี่ยตัวนั้นมากี่มาซากี cells ตัวนั้นมาซากี native component นั้นบ่อาจจะกี่ก็น้องพี่ๆอยู่ตัวมาซานะจะ recognize ตัวเจอเลยนะไอ้สิ่งที่ซากี tissue กี่แบบปวดร้องขึ้นเนี่ยนะอาจจะมาให้ตัวก็อาจจะกี่ปวดตัวนั้นอิงก็เนี่ยซาบ
1: ดูสิกี่ไปเอาอิงสิมาขั้นกุมมันได้เลยบ่ฮะจี psychologyกี่ดีกี่ protein กี่ไอ้ยักษ์ช่างกี่บาดมันดูสิมาขั้นมานะจะบ่ตัวแต่ว่าตอนมาซีซูไปอิงซีซูอ่ะมาขั้นกุมมาเลยบ
0: ่ไปอิงสิมาขั้นยามเลยหอยกี่photo inducible ให้ได้หอยยูวีนะ crossing เขาอยากหอยกี่ metacrylated กันนะก็อาจจะกี่มวยสินะมุ gelatin หอยกี่ซีซูจะละเต็นซีซูงั้นใช้คอลลาเจนได้กี่เดือนแล้วแต่ว่าปวดเนี่ยบ่อาดูกะโพลีแซคไรด์เบสเลยอ
1: า
0: ดูกะซีกี่ปวดซึ่งจริงๆงั้นใช้กี่ควายดีกี่เบสที่คอลลาเจนกุมบะฮิวแมนเนติฟต์เตอยาวเจริบะซีกุมมันชินะดีไอเดียลี่ควายเบสที่โอเจเรอ
1: า
0: ดูกะเอสเอ็มโมเดลเลยนะหรือใครกุมบะอันนั้นว่าไอเดียไม่ยังเกี่ยวกับ 3D printing จะซีนอะไรก็หายกันดีปริ้นตัววันนุ่งไงว่าอาดัม not necessarily proteinaceous โอเจเรบะก็โปรตีนไวดีโอเจเรบะอาดัมโพลีแซคไรด์จะปริ้นตัววันนุ่งไงโพลีแซคไรด์เบสไบโอเอ็งเซอันนั้นอาดูกะมันต้องชินะบีไอสมสตัดดี้ยังคักตัวไปกี่ดีอาดูกะสับซานะเอาไว้นะยาลีเกย์เซลล์ซีฟัซนัดเดบลัตตองก็หายกันดีคอลลาเจนกุมบะเซอไว้นะซีเนอดูมันคอมพลิเคชันซีคอลลาเจนซียามดีเลยบะอาดูโมเดลละมันนะห้ามไปกี่สตัดดี้ยังมันนะเดบลัตตองไปกี่ดีอาดูโพลีแซคไรด์เบสซีเนอบีไออาดูกะฟูลสตัดดี้ซอยนะเทอราปิวติกแอปพลิเคชันหายกันดีอันนี้โพลีแซคไรด์เบสเซมันเอฟดีเอนะอัพรูฟตัวเดียวคอลลาเจนกุมบะจะเล่นดิเซอร์เดนฟอร์คอนดิชันส์คาร์กี่ดีมันดีเอฟดีเออัพรูฟล์คาร์เลยอาดูมันนะเทอราปิวติกคลินิคอลทรานสเลชันก็just for in vitro study lab ki when at the kenaba mula
1: hadi lab ta support yani nang sa ge theory am sun practical sab sar ga su clinical trial gumba la ba du ga mi be da sa ge akoi service deliver tok matam da kitang complex gumba ri hori man na tra adu hujik se khun 3d gi printing si season da re ma gi cell sing gi layer by layer hari 1 2 3 se lo na ka pe khole yare implant do re adu ga hyber khuding mak se khun no more or less maramunda sema gasu ekuna maintenance amati matho taramdumale adum implant rogum loira bra natraga maintenance ngasaki kamain tawri id my some sort of koi gi oil or some sort of koi gi magi messenger khai gadra natraga mongonda cell sing do andum bag andum ngasaki original maktu natami na cell sing do ngasaki print tawm tam yogi ba mi cell sing do sibisunum nare ko siyai natra adu maintain tawna ba natraga madu so num koi increase tawna ba one of the adu bag thau lai bra
0: hoi
1: adu su kitang thamram
0: clinical application yang phaga hoi gi 3d hoi gi in vitro culture ga se hoi na sum doctors hoi sum hoi faculty of medicine da su lai adu ga doctors sing ga sum interaction je lai ma du ga ma se hoi na tap sana doctors ni handle to bi mong ga hoi na handle to bi mong ga hai di surgeons hai ta is more surgeons hoi na adu kitang ke ne adu ga asing bari ideally mo se phajana culture je taw ga in vitro da hai di lab da culture reactor da ha pa ga thamma ga matam kui na sang na thamma ga maturation je la hala ma the implant over them never ideally hai di mai masana tissue amoi na at least certain capacity ma later gan da aduga dum two na hapsan ba jawe hai di matong kra hapta ma ga grow toraga aduga implant failure la ko su yam yawe yaw da na te adagi nga sai gi cells in the yawe cells in the nga sai gi bazana machin jak to mai masana recover to bun nang ding ai da hapsan gi na recover to bun ngam jara ba adum cell dum si gi ba aduga na si gum ba issues ma adum lay ne aduga ma se prolong adum population ga padana id cells padana proliferate the whole ba manung je padana moise howhal dana kholan dana tawra kan da ji khara si re ha ga su si bi dum si do ne implant aw ma tam ji da si dum si ne ba si se ma at least yam ro da 60% thing hingo re ha ga something ma gi function nam di la ka ni ba kai gi no da mo cells in je not necessarily cell do ga cell ang ga interaction ga to chunda ti ko gi recovery process cells in se da ma gi su secreto ma nam ma gi su putok sa ri ba soluble factors kara anam mayam na haina ba da tissue engineering graph and heart matam sida function ji cell dagi hena magi bothoi ba secret tom sina suni hena effective way na jai nei adu mai na magi cell ji yaw da dia de adu ga hawal laga phajana mature laga ha pa ga di hena qualitative way na improved superiority ze adu mai na la ka ran na kan ji
1: yam na nuai yam mari chum na ga sai procedure me am do akhoi u ba adu maru in na sai akhoi gi doctor live na thambi khi ba maru in na sopa pan ba da adu ge alu ra kan da ga sai gi diabetic ki ki ki la ko matam da

0: 会会
1: 나하르보다
0: 많이많이
1: 아주플랫폼대만한게인디아거지
0: 한
1: 나하르보다속자워플랫폼은막비비세아비오디아거의매양비기까나바아주가하자바와히아저기아코야코야파워드빅필아주군바와히매양마마펑족자는니마아니아저기
0: 허이허이러이비레거도디아허이허이양파자바와펌싱니펑족비레이세สายนิบิดตานะให้บีรักปะหอยอันดูมาอีนะก็มานะนะอือฮึอันดูดีอัตโตปะลิสเนอร์สิงดามุขดงจามาพิจารเกะ
1: โอ้ยอย่างนี้เนี่ยอัตโตปะที่พิจารยาคุยนะมาทำลูกเจ้าเลย
0: หอยหอยฮักกันเจอรี่อือฮึ

0: हेलो
1: हेलो
0: कनाओ बिरो बनो
1: गुड
0: आफ्टरनून
1: फोन दो जरे बाय हा उना कांगी रो पान लगी अरुण देन थी नाउ रे
0: होय हाय बी यू करी वाफम पुखत पिनिंग बनो
1: गुड
0: आफ्टरनून
1: होय होय तुम ता बस मुंगी की तुम ता बा फोन जे थंग बुछु तुम जाओ रे मरकता जी की ममांग कोलर अमा अनी ममांग से फंगे दो खुद रखते
0: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ
1: ังดีบ่กไอ้ดิอัลโหลละกันเนี่ยไอ้ดิโอเลสมยําไรเนี่ยบ
0: ่กะดิว่าคลอนนั่นตัวคลอนดนตาเซนนี
1: ่ว่ากันได้ให้ยะเกบ่ก
0: อ
1: ันโอชลากันดางูมโนอางางทิงละมีนะบกินุงายบกินะมะคลมะ
0: อ
1: ะดาฮอดิกาอางางไอชิดียุมเดซูยุมเดกิคุนตัดไปคลิงตอบคนปะเชตุมเกียตองกะเดรนะคนเดเลกิบยาวีมะปันเดเลกิบยาวีอะดิกิชะอิมอชูทะบกตองนะทออปิชะกิบะพกิบะมุจิดึนตอดราตองวะตุดิบวะเลมโนดพังดะบด
0: ออ
1: ะเดยะครังนุงายตะบะคตะบะฮาบะดะเทเลโฟนดะไวทานะบะคนะบะชิดึนอะดึนดิตอวีดะนะมุชินะดะบิอุบารอนดะนัตตะบะอะคอยนะโอเลนซอมดะไลตาดิโอเลนฮอมดะดิอันแมมเลมินะดรา
0: โหย
1: ๆมะคอยะชะตองระกะไอ้ดิวายซานะระกะไลบะดอไอ้ดิยังไงต้องมาเลยบะ
0: โหย
1: ๆไอ้ว่าคลอนนี่กู
0: มานี่มานี่มีอย่างมะกะมะกะว่าคลอนดิมานะดะบะนี่นะซงเยว่าคลอนนี่ฟุนดอกปิเรอิเซ
1: อิชูไอ้โมฮีโดมะคอยนะลาก็จะติลาก็อุดมนี่ก็ลาก็คือนะบาดินงพาดูซูกะนอตอละกันตะกะตัดปะอดูโดไอ้ชุมบะต้องทํามาบายจาเรโก
0: อิจาอิโมกะดิกะเลบีบะ
1: เลบีบะมะตะเลบะมะดิ
0: อออิจาแกเลบีเก
1: อิจานุปามันปีนกะตะเนวะ
0: โออะดออิโมซุพังดริบะ
1: เอา
0: ฮอยฮอยอะดอ
1: ไอ้เดดิโมโตฟงโดน
0: ิงเลยว่ะจานบีดิมยุมปันครับ
1: บ
0: ร
1: บาดิอังาโวยดิดะโคเลซาบีบอล
0: โอ้ฮอยๆอันนี้ฮอยอันนี้อันติกีให้ดิอีมานุมกอกเซเรเกจะฮิยุมฟูมายาสุเรให้อันอีมาเกยบาวาคลอนนี่ทําให้อีมาวนาอซิอีมาไลมินานิงีไฮรากะซูอีมาอันเดนตินเอสไอดีโฮมดะไอเนเลเซนิงีเอนะจีนเกดอริบรามัสดิโวยดอริกว่า
1: ฮอย
0: ๆอีจาอนุปากะอีมาวกะมะทันดะตองอานะกะยุมดะเลเฮอกะดะบามาลีมงเซဟိုဟိုအိမာဂျိုဘဝခလုံးနိဖုံတော့ပြည်ရေးဆဲထက်ကတ်ဖုံတော့ချယ်ရီအတောပလစ်နာစင်ဒါမခုတော့ချပါပြည်ရေးရကေ
1: ဟို
0: ထက်ကတ်ချယ်ရီ

0: ไปใกล้เดบัวโรเดี๋ยวนี้ลำเดบัวโรไอ้มุ่งมันนุ่งมาเดบัวโรแต่เด็กคนเราเราจะน่ารักแต่มาจะรู้มาตั้งแต่พี่มันนะแต่ใจยังพ่อมีเอาตัวเปล่ามาแต่เราแต่มาไอ้มุ่งเด็กไม่สมัยโตเขาเลยเดี๋ยวนี้ไม่สมัยนะให้น้าเอาจะหาประตูแต่ใจกันก็มารีมาคงค้างเดือดดาม่ยินดีปาร์ตมาให้นะเดี๋ยวแม่หนูไปที่สมัยจะเอาไว้ขอเลยมาทำสมัยจะเอาไว้ขอเลยแต่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขันตัวกูดู
1: มานี่มาน
0: ี่นุ่งอะไรแต่ไม่ได้เลยกว่าที่งงที่เด็ดที่กูดงที่ว่าเอ็งขันตัวกูดีไปเอ็งมองที่เด็ดที่ดงที่กูดูแต่ปัญหาเรื่องก็ช่วยได้แต่ปะเห็นแต่แต่พวกสบายใจกว่าอย่างนั้นก็เลิกประเด็นทั้งดีมีสิ่งเดียวที่แม่หาดูแลมาแล้วฉันตกใจว่าดูว่าแต่ช่วงปีกลายแบบที่อีมุ่งมันนุ่งที่นี่ดูดิมันนิ่งตัวแล้วฉันตกใจว่าเป็นในเฮ้ยคือใจแบบอีกใจถึงความบาดแบบที่มันโอ้ยยังไม่ดังหรอก
1: ใช่ไ
0: หมพี่ดิฉันนะมันน่าวารีทำมาจากมันเนี่ยยังก็พังบ้าอันเด็กจะพอเที่ยงมันจะมาแต่งตัวไอ้พังยาวเด็กว่าแกหายใจได้ยังไม่คงคู่เด็กว่าอยู่ใต้เด้อ
1: ท่านจะบีกันนู่นให้ไปดูนี
0: ่เดี๋ยวตาดีจะมีอันเดียวก็จะเป็นได้
1: ห่วยมีอะไรนะวารีมาทำเองนะจะก็มีอะไรมาเริ่มเดี๋ยวพัสดับมาให้ดีให้เราก็สู้มาดูเอ็กวินะ
0: มิดนาน นะ
1: ห่วยอูจูพอไปให้ไปตาเลย
0: ก่อน
1: ซิงบะจุบุ
0: นะห่วย
1: ต้องบีกันนู่นให้ไปนี
0: ่ห่วยดีคุณต้องคิดว่าจะได้ว่าให้ไปซิอันนี้มึงจะโทษหนูแต่ก็นานจะย่อเวลาคือ แบบแต่ก็น้อยเลยคือจะปั๊มแบบต้องอาจจะไม่บอก
1: มาเนี่ย
0: อย่างดิฉันตัวจะไปตัวไม่ได
1: ้อย่างภาษาบ้าว่าฟังนี้ฟังดูพิรำมีบุษีอันดูเดียวตัวปะลิสเตอร์ซิงดามุกอลพิซซ่าเ
0: รีย
1: กคอลตัวรู้นะบัตตันจ้าพิซซ่าเกย์ไฮบิว
0: ไลฟ์ฟอร์นิ่งโปรแกรมก็คือมอร์นิ่งก็เอวิ่งกี้โปรแกรมที่มันดีมีดามันไปเรียกตัวนั้นเท่าไหร่กองก็หลับนั่งยืนแต่นิ่งยืนที่มองเด็กตั้งพังเด็กอะแต่ตรงลำเด็กยืนลิสต์นั่งยืนนะตรงข้างที่เด็กไปใช้ประจำจะตายได้แล้วก็ต้องเข็นทุกตัวแล้วต้องได้เจอหายใจก็ต้อง
1: ห่วยนุ่งไงนะทอลัมตาบีบด
0: ู
1: ห่วยนุ่งไงนะทอลัมตาบีบดูกี่ตัวมักตะสุทักกันไปฟังดูเจอรี
0: ทั้งเจอ
1: ทักกันเจอรี

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम
1: ताबिर अब्रा
0: आजर है मैं
1: हाय हाय
0: इधे जनवरी आधा जा तो रंबर देगी आई फोन दिन मैं लॉक कवर कर चुपंग फंग नहीं रहा तो चुपंग चुपंग दे रहा को
1: हम्म
0: ना चली मैं लॉक कवर है जना का आई दिन मैं पन दिन ना दिन ना फंग नहीं लो रंबर दे
1: मिंग में फंग
0: इधे जनवरी आधा जा दी खत्म रंबर मैं आधा ना चपक खत्म बताइए
1: ไอ้พวกอะไรไอ้ไอ้เมรักกับอะไรนะไอ้ฝนอยู่ยาตระจาละนะฮะจุกที่กูเมื่อตอนนู้นเลยอ๊อฟคุยกับสมัยนั้นกูตอนนู้นกันนะชินนัตบาคุยกันว่าจะทุ่มทุ่มนะฉันตอบได้แค่ดมจัตตานี่ก็สมัยไม่อันตอบฉันนั่นแหละแค่ดมจัตตาไอ้เหรอกับอะไรนะไอ้ยาตระจาละงั้นชีวิตเองยันนั่นนั่นนั่นตอบเลยนั่นเป็นพังยังไงไอ้จะให้ให้จิตตัวกูเก่าว่าถ้าไม่กูจะ
0: นี่วินิจฉัยนะให้กี่บาทเดียสกี่ดงไอ้จูคุยจูไม่ใจนี่ปีนี้ทุกคนไอ้หน้าคุยกี่อันปานจะบ้างพอดีคุยกี่ไรชาบีมาจ้าหน่อยรู้คุยกี่บ้านไรคนบ้านกันน้องจะไปเรื่องเดียวคุยกี่ชุดคุยกี่มองจริงจุดอันนั้นบ้างพอดีคุยวางไรชุดที่อันเช่นได้ยังมองทิมยังปานจะยังบ้างคุยจนเชื่อเลยทิมเดียวคุยไม่ใจที่อันปานจะอันนี้วินิจฉัยนะให้กี่บาทคุยกี่ชราตาให้บ้าง อันนี้ไอ้ไอ้จู่ทั้งทุกข์ใจกันแล้วมันก็คือชราตาแล้วก็คือชราเลยทีเดียวที่วันนี้มึงไงมันนักเตะแล้วนะก็มาเนี่ยมาเนี่ยเอาว่าพัฒน์บางเงี้ยอ่ะดูมีอักขระเราอ่ะดูด่ามือหอยมีอักขระชูหอยมีอักขระชูเต่ารกเต่ารกก็คือเจ๊สุดมึงเจ๊สุดมึงการเหรอแล้วก็ชูคือไอ้อยากไปยาวไปแบบคือมาจูด่ะคือไอ้อย่างง้างบางคนบ้าเลยคือชั่วโมงมาจูมันขังเงี้ยมึงการจะจู่คือโชคกิตาจะชดชีจะชราเปลี่ยนเชื่อเลยแบบ ไอ้จุดที่กูมาเกี่ยวคุยมาเตะกี้กันกันนู่นเนี่ยฮะก็จะมางั้นจะไปดูตุ่มปังจะได้แบบก็แม่ฮ่อยฮ่อยอ่ะดูจุดจุดหายใจนี่อ่ะดูการเนี่ยอ่ะเด็กกี้ไอ้เนี่ยยังไงจะบ้างนะคุยกี้ดราม่าคุยกี้อีบะเอคุยกี้อีบะจริงๆจะคุยกี้ไม่คุยกี้มิงโกมิงกี้คุยมาเตะกี้มิงโกเจอือฮึมางั้นจะมิงไปเดี๋ยวคุยนะทายนะมิงอ่ะคุยนะคุยอีโอ้ยมาหน่ะให้แบบลุ่มดราเนี่ยโอ้ยมาโอ้ยมากระโกบจ้ะอือฮึ
1: อันนี้แกคนน่ะจะคุยป่าบอกว่าคุณจะไปดีมาไปเลยกิเลวะแม่คนน่ะจะโอ้ป่าบอกโอ้ป่าบอกก็กล่อมจะมีนุชีดแล้วเนี่ยกว่าโอ้ให้มันคุยมีคำลุ่มแม่บอกว่ามิงโกจะกว่าคุณจะคิดดิแต่ในวันมิงโกจะคุยกิป่ามาม่าเด็กกี่คำนางงามกี่มามี่มามีใครเจ้าเว็บบอกแต่ไอ้ที่ชอบกันไอ้ที่จะแต่งงานเว็บบอกแต่ไอ้กี่มามี่ฮะแต่กี่ป้าแต่กี่มาม่า ที่อาจจะนี่ล้วนๆใครก็เห็นดีล้วนๆใครนักแก่คนนักเก่าจะรับมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกมิงโกคุยกี่อาทิตย์ขึ้นจะรับมิงโกม
0: ningoge manga ningge akuna nungsi na oi ma ima akuna ma duka sa khaja no ka tong nungsi ba ko
2: hoi hoi
0: ri mi na ju o pa ba pa ba ka ko mo do akuna ta ba ni ma nungsi ya si ningoge ho ji kong na dre ka ha to ado ningoge ju ju akoi ji matam gi cha la bi ni ha ra ga ju ningoge ki tang ja dum tha na ji do a pam dai ho ju ju hong to pa ji ai ba sin na hong to pa ji ju pam ja ji ya ra ga ji tha na ge akuna nungsi ba ningoge da da dum i bi ra o
1: ทําอาจารย์ให้มาทําดีกินให้หายแล้วก็อยู่หายใจก็ไม่ค่อยๆยามพะซะบะว่าผมนี่ปกติไปได้อีบ่สิโดมิงเลยผมดีไฮบริดอําตังคังซะฮงก็ฟอนทําก็จะทักกันเลยแม้ไอ้ชาตะเตยงดนาดนาวาริเทวาริมาติชาตะนี่ปัสสะดละตะกะเลยไอ้ดิกะพังบ่ได้ไอ้จะหาว่าไปกันไม่ได้เฮ้ยๆนี่ก็ไปได้พังดํานี่ตะอูเดชิงดีกิตะอูไปแม้ท่านบ่ได้ใช่ดิ
0: ขั้นเลยจ้ะขั้นเดียวดิไอ้น่ะคันละจุมีน่ะคันละดิไอ้ผังนี่ผังเดียวดิไอ้ดิไอ้ชื่อดิมาตําดุไล่จ้ะจะให้ตาดิไอ้ชื่อดิผังละบ่อดบ่มาตําดอกอะคือมองดาก็อะคือมองนี่นะอะคือช่องนี้มองก็เลยชาไปนะฮะก็จะเพิ่นเข็นได้จ้ะนะอือๆอะคือเพิ่นน่ะบัดนี้น่ะไอ้นี่มาดูกายโชว์ก็ไอ้ชื่อดุอ่าเมตตาเกมาตําดออะดูบ่ดิมากวนนั้นมาอํานาจมานะคันละก็ดิตามินน่ะดิย่าแม่งก็ชิมคันจ้ะเลยอะคือสิกิทําไว้มาป่าวดิจ้ะ
2: tau
0: bu de ina chang phang da janawari a dai de phone ya dai de tau de tau da ngasi tha ma khai ma phara ina phone de ngi gi me
2: hoi hoi ngasi di live up kare ai yoina so do ming se hairam da na loi gi do male
0: ming de hairam
2: da
0: mem jang bei awal kai da gi ai ming de sakhi hai ba se da na mi ne ne nang sakhi ta sakri am pala ma ne sakri ya bo ra ngani ka ta hai ye ba ko ai ya adu ha
2: hoi hoi
0: adu ha ba na ti ye sakhi hai ba ne ai ming de na hai ba
2: hoi hoi
0: o na
2: Hoi, thaga chiri yam na phazakraba wafam kaya masu fomdo pirami. Hai ngai leite na thaga chiri.